0: ขาเรียกมานาลกามาเนี่ยแอคซิเดนต์มาดอะไรรถปะไหนอ่ะข้ามากะคุกมัดกับมีอินชูรินมานี่อยู่ขาเรื่องอะไรพัฒนาระกามาอยู่เอลปุมานารันนันกินอยู่กับแฟมลีนนั่นจีอินชูรินมานี่กันยิ่งกะคุงอะไรนั่นจีมาระแอคซิเดนต์คอมเพนเซชันคอมมิชชั่นกับตัวตามัวมึงกูนิ่งกี่กะกันอยู่อ่ะแม็กอะไรนั่นจีเพย์วันนั้นจีมีเรื่องยิ่งกะอินิกันยิ่งกะเพย์นั่มน่ะตอนนั้นอะไรแม็กวังโออินชูรินส์งี้วังโออินิกะยิ่งกะตอนนั้นก็เพย์ตอนนั้นจีเรื่องยิ่งกะอินิกันยิ่งกะมันก็อะไรนัดนั่นจีแม็กอินชูรินส์อยู่กันยิ่งกะดาวิ่งยิ่งกะตอนนัดนั่นจีแอคซิเดนต์อยู่อีเอ็ดเนนอยู่มันก็ตัวเอกคนนึงคนเบลังก็เพย์ตามันนั่นจีเรจาวอยู่เพย์ตามันนั่นจีเรจาวกังอะไร MBR มันก็ตัวอีน่าทุกคนตอนนั่นจีคายอยู่นั่นจีกังอะไรเรจาวมันนั่นจีอยู่เรจาวมันนั่นจีงั้นตะกายนี่กันนั่นจีปัญหาอะไรมันบ้าตั้งกี่ร้า
1: Station sponsor
2: Goofy Car and Truck Rental is a proud supporter of Atiba Radio.
3: Hey everyone, it's Selena Yibo, the member of Arnhem, and you're listening to the Deadly Atiba Radio.